0: โทรศัพท์ดอดอดอไหนเนี่ยจ๊อทำไมเอาเอาหางอรุขนาดไหนนรกันก็กดุขเลยจีหากินีก็กดุนรกจตุนสัยมโนขันิขับงี้ดาวที่บุกช่องเจ้ามันชักอังกตารกไก่นี่ก็กดุที่ชนะไอ้อาบุนุลที่อัปเทปขี้น้องนิจเรศสับมุงรกนรกมุสงจังวันนี้อาบรกอังตามนั้นบักิชัยจบไหนHello? Hello?
1: Hello?
0: Huh, Shadi?
1: I'm going to go to the house.
0: Shadi?
1: I'm going to go to the house. Yes.
0: I'm going to
1: go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: คุมงกุยอาศัยภัยเกี่ยมันออกก็ตามคุมงกุยอาศัย
1: ภัยเกี่ยมสับหรือสับไหนมั้งคุมงกุยอาศัยภัยเกี่ยมสับมันก็ค่ะ
0: ได้ทำไปดู
1: ทำไปซะ
0: ถ้าชิงอันนี้สาวมันนี่ก่อนนี้ก็เน้นไปเอาหรือสับ

0: Hello.
1: Hello, คนนี้จะใช้ตังไปร
0: ึใช่ดิน
1: ิวดีลิงอ่ะน่ะ
0: อืมนี่เดี๋ยวเลยทำไม

0: Hello?
1: The person you are speaking with has put you...
0: อันนี้ครับวันนี้ตาวกที่บุกซองหนึ่งขนาดจังโง่นอกเหนือห้องจังหวัดจีนขัดตรงว่าปานดาตาวกหนึ่งฮินดีตัวขนาดจะสมุขขนาดขนาดมโนตาวกเนี่ยอาจจะรออังเจมังเจมันสักน้องบริษัทจะมุ่งตามนั้นนี่ราชุกสักแต่ก็จะกุกดุกฮัลโหล
2: ฮ
0: ั
2: ลโหล
0: ใช่ชาติ
2: โครงการสัก
0: ฮิน
2: ดีตัวขนาดบุกขนาดมันอะไร
0: ชาติชาติฟัดชาติ
2: แค่คิวคิปทีมนี่คิวกีตินะที่อาร์ตส่งผมมัน
0: โอเค

0: ก็ดูกระเพาะไปตรงไหนกันนะฮัลโหล
1: ฮัลโ
0: หลใช่ชาดี
1: ฮัลโหล
0: ชาดีขนาดตรง
1: ฮัลโหลชาดีก็รังเด็กนะ
0: ขนาดตรงชาดี
1: นี่ฮินดีกันต่างชาติน่ารักจัง
0: ชาดี
1: ก็ใช่นะมองแค่ดีลเย่ดีลนี่รู้สึกมันก็แค่จะหาทุกคู่คุชิบุคู่เมเนชันเนียนี่รู้สึกมันก็แค่
0: บุคลิมนี่มุงตั้มอ่ะคลิมนี่มุงตั้มอ่ะคลิมนี่มุงตั้มอ่ะ
1: อันมุงแกยังมุขรันนี่รา
0: เฮ้ยก็คลิมนี่มุงตั้มอ่ะ
1: โอ้คลิมนี่มุงแกโอ้โมดิลโอ้โมคลิมนี่มุงแกบาตอลเป็นชาวโอ้โมคลิมนี่กิชามุงกังฟูมาให้ตรงชาครับ
0: นั่นก็บายเก่งมาซะ
1: จะไปในชามุงกังใช้นอฟไนน์ในการสื่อสาร
0: ระซามุงคานะงานแกอาบะไฮกอกไทกองมันไฟอยู่โหลงเงินนี่ระซามุงไฟอะปนงทางมันอันบะกิเจระซามุงคานะมุซงโกเอกุระชาวกางกางวะตามนานิสุวิดังโกนรกบะไหนโนคานะนานิสุวิดังโกไฮจิฮัลโหล
2: จิบอร์กะฮัมดาระน
0: ออืมชาดิ
2: ยังทางคลอปินเจนิสิตะตางจิบิซิเมระซามุงคานะฮัลโหล
0: ชาดิ
2: ไอ้ตัวที่มีเรื่องของขนาดอยู่ก็ยังมันจะซูซาโบนี่ขนาดจ้าเมื่อดิบดิเกอร์เซกุสรีเฮมันนี่ออร์เรซามอนะงั้นออร์เรซามอนะจะขนาดจะนั่งเบี้ยงเด็ดกิดเหี้ยงั้นจะตั้งแต่หน้าบ่เด็ดกิดเหี้ยตาจะขนาดจะนั่งจัดตัวเรื่องยังต้องออร์เรซามอนะ